0: มาเรียกเธอช่วยเอาเวทรถทุลิงานลิงาเก็บแต่ถอดช่วยเอาเวทรถทุลิงานลิงามาวางมากูเวทรถทุลิงานลิงาดูนักกูโง่ยิ่งนักกูเร่งเ
1: ก๋ปัก
0: ดูนักกูโง่ยิ่งนักกูเร่งเก๋โอ้แรงกูดูแก่นักกูยิ่งนักกูเร่งเก๋วะนักกูยอมเร่งกูยิ่งนักกูเร่งเก๋โอ้ชิงตอนนักกูงกูยิ่งนักกูเร่งเก๋วะ